มายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเต้านาไอ้บาดปุ่นเอ้ยโอ้ยมาตังปูบังเต้าปีเอ้ยมาตังปูบังบานเต้ามาตังปูหยับปานตั้งนี่ตั้งตรงนี่เหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่เนื้อโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอิเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีล่ะชิลิงไปไกลเสียเต๋อชิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีล่ะเนอบาเนื้อเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตักน้ำแล้วเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเขาเตนาจังบาญะเห็นกว่างแก้งฟ้านนามาลิงจวนกายนาสังเนแป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้านาญะลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือนหน้านั่งป้ากว่างบุงกลมหน้าอย่ามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนนินเดวอย่าไต่ตากมาเก่าย่ำหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลา

ชุดตัวนี้มาไม่กินได้แป้งเงยโนสายตัวนี้มาไม่กินดีสวยตัวนี้เขากุมไม้ใหม่เราโลปีฮักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเอ้ย

0: ันยังงั้นนายสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิกมาแก่ที่มึงหมดเอ้ยสายกันนายมาอํารถมึงกีลารักเอ้ยคงเจ็บอันบันเจ็บอ้าวสักนี่แกบันเร็บเมืองเปรียงเอ้ยดัดติอุปังกาตับละโอเคปุ้ยอ้าวเอ้ยใส่ตุงเงินงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยเอ้ยเงาะเรียบีทางงาะกังเอบีมาสังเตมาคนลามเอ้ยใส่เจตาใครตั้มไว้ตาใครเอ้ย
1: Hello.

dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun